มาจุนเจือแจกใจให้รักษาสปก401จึงต้องลาเลือนลงมาเป็นท่อ

พิษวินัยเกิดปราศัยเสียงดังทั้งพระภาคหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมันจัดลงข่าวเอาเรื่องราวมาพาดหัวตัวอิจฉารัฐมนตรีช่วยกระแซะไม่เจตนาเพราะปัญหาขัดแย้งตำแหน่งดัง

โบราณว่าสีเทาก็ยอมพลาดแล้วนักพลาดก็ต้องยอมพลังกลอนทั้งลายสุนทรภูกวีปรีชาชาย

0: ผมอยู่อำเภอเคียงในครับ
1: โอ้ยพูดก็ไม่ถูกเคียงก็เคียงดิครับไม่ได้อำเภอเคียง
0: แล้วคุณจะไปที่ไหนล่ะครับ
1: ผมนะครับ
0: ครับ
1: จะไปอำเภอผมเจือมคร
0: ับผมเจือม